ีก็อารมอดุงลำเดียวหาหางไอ้ดำจีพาละพุงบริดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุทเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตวาบักมทอลอจักละบักดวามกาวยาวยาวนาดวาดาเดือนบนซูนก็สอกโอ้พุงติเอกระเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวติเอพุงดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ังบิกมรังเตรดาเอ็มเบร่าเตรียงแปกไปบิมาเปรมาเตรดูในตัวนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียเปรไอตัวดวนนั่นแหละความใจลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอียลางก็กระจายเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอรา